0: ดำกุ้งเล็บบอลหายมองลวนใจสักไม่ติ
1: ดใช่หนูพ่อแข็งบาลอินดิตนัดลาลุงขปุยเล่ไล่กระจานไปลุงกระตุ้มนัดต่อหน้าช่างคนกระดีเนอรูปเต็นดีฮิลิมโนนิงเฮ

ข้างให้ปูค่ะไว้ตัวกะไอ้คนน่ะดำกุ้งเล็บปูหายอินทกเลเอลจงทอมาเล็บปูหายอินทกาปีเล็บปูลายไงหลักที่หายจะนี่อากาศวันนี้จะจันปูจิงจิงการไอ้คนวิจันติงดารุมาโปรแกรมอ่ะนั่งริงเล็บปูหายอินปฏินินปังนั่นละอันคุมทลายไงหลักติงนะจนนั่นนี่ทลายโจเตอินเลยรอลหุ่นลายเลยไอ้เอ็นกอลดานที่ทัวร์เชลไงหลักบอกติงอันนี้จิงดาสรีมินิสอมันรีอินไอหุนอตอบตะไงสัตว์ตัวหาอินเรียงอินหุนมังอินหอย